ลุงก็คุมเรียบอันสร้างและดันดิงกับขับไปเองได้กำดิงล่างหัดรำดวงรูปของแกลดเดมังระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตุ้มตาสนัยแสตัวดวบละดวมตามนำกรามจิงปาไปลงตัวระตาเลเราลำแกลไปลงก็เสือดวมเด็กมาปลอมเราลำปองได้ราตามหาได้ลักกริงยุเอ้าดอกก็อัดได้เพื่อให้เด็กเรียกกับร่องหมอกและเสือปลา

0: หมตะนปิมโมลูกกัดเลื่อนกำดีกระยาบะเหียมสะหอยจองเรงะบะเหียมจำกุนจองริงปรักดิมารเลงะปรามกัดลังแกลเซปราลุยเรมลานกระจักมรกริงปลาปลาลูกแลจักกลกับปรับเลมเนียปอสเรียงปนตมตะนันสนัยตีวัลบุญมาทุดกันนมกอมจิงไกลไปลงกสุลตัวมเนกมาปรอมเรากับพงศ์ได้ราตามหาได้ลักยาระตักละเกิดตาซาทุนตัวประดับลนำมรอมกอมจินละแกลไปป้องเกิดตัวไปลงตาเลาเกรงยุห้องเซตัวดับละตัวตามนึ่งและดันกระดับนึ่งบาไปลงดุมตามนึ่งบาไปลงเมากระดับนึ่งยัวกับแกลรำอากระดับนึ่งเราตินหอกกระดับนึ่งยัวสุรเกมห้องฟาดิงกะกระดับนึ่งยัวกวาดลามลำกวาดไซหนึ่งหลับเล่นกับพงหัดได้ลักหาดับนักรำกลางเย็นอตีมาหมอจักงะเกรมกลางวาดิงกะและดำดีกยาประตุมกราล้มตามเดิมกรามจึงมาไกลจังอยู่กวาดลำเสซีไกลไปอยู่กับดับหนึ่งรอบเปียกเกรมกลางไกลดับปีนาริปัตลำมิลันกลงด้วยหาดับนักเปียกบอสเรียงดำเบรัดไกลอยู่ปุยกำไรเอรันหอมแดดอย่างเร่และนันตุ้มตามดังดุมกวบเกรียบเปียกไกลถักกระเยนาเรดอปลสามลันสปันตีสังระเกลซาแอบบาร์ซาเจปุยมก่อมจริงและหัดดับรัวแอดอกเกอตัยเปียดเกอเรียกับร่องมอกเลสเซฟรัลและนั้นเป็นพ้นกับแกลปยัวนกดอกใบแอดอกยัวเกอสังระ
1: หัดดับรัวมารุมตึงของแกลมกลมเป็ดปลาวะกันหนึ่งบรอดสังเกียสัจปุยสระเกลซาแอบบาร์กันหนึ่งบรอมตมจอดอิสมาตะคลักและนั้นแกสปรักรูพงแดนหลักเวียดนามเวียดนามชิลเดนฟันกันยำรวมกวบปะแอดอกยัวกับพงแดนแรมระสระคือสาแอบบาร์ระในหมอดลอยตู้ลบลูกจูโจได้รำระมึงตึมเกล็ดแหลดล้านเกิดกระดับหนึ่งยัวประงามกระนมดอกปะแอบตัวยัวรูและกระสังระมอแอบตัวยัวกวาดลำแอบตัวเกิดได้จิงซาประงาตูตื้นปีดักเกล็ดรูมันกระนึงประสันจีอาซะสังระกระนึงประตุ่มกรามแนมไพลและนันตึมิปุริยาลำประดูดังปากได้รำระอาร์กระพงได้ลักเกรงอันตกลูกเกล็ดแหลดล้านมึงหมอแอบตัวยัวรวดในปากไกลเลยจักเปียดเราตู้เราปลุกจูโจได้รำระติสังรักุสาแอบบาร์มกเลดิกยารจัก
0: มรในกันงประสันจีอาสะเซนทันมกบเป็ดของบาเฮียมสาหอยนักกุกรงหิงมกบจิงเฮิมตะแกลปิมโมลูกกัดเลื่อนกำดิกยารบาเฮียมสาหอยจองเลงะบาเฮียมจำกุนจองริงปรักเตลุ่ยถักบานเป็ดของนั้นเบมพนกะแกลเอ็มเทือกกระตุนไปลงแซตุ่นตัวปลอกเริมลามเด็กกระยาเรนำเด็กรวยงะบะเหียมสะหอยจังรวยงะบะเหียมดำก้นจังริงปรักยับแกลกระจ่าเจ้าทุนตัวปลอกตัวปลอกนำรวยนันสะเซินทันมอเจ้าแกลกระจ่าดอกปลอกตัวปอเซตัวปลาปลอกสาจุ่มด้วยรวยงะบะเหียมดำก้นตัวตะปันปลอกกระจุกไว้สากระไรตัวเห็นนำด้วยกำมือแซบอตะปันในตัวหิมาปลอกลอยจุ่มด้วยรวยงะบะเหียมสะหอยลำนันบะเหียมสะหอยจังรวยงะมอกระจุตัวกระจุปลอกโจเพราะเฮิมดักไลปิมโมลูกกัดเลือนเหตุที่กำดีกยาบะเหียมจองเลงะบะเหียมจำกวนจองเริงปรักเตะลุ่ยถักบานมก็พองปิมพนกระยมเธอกระตุนไปลงแสตุ้ดอบลุ่ยเริมลามเด็กกยาเรนำด้วยเลงะบะเหียมสะหอยจองเลงะบะเหียมจำกวนยับไกลกระจ่าเจ้าทนต่อยประดอบลุ่ยนำกายำเป็นเลงะลุ่มเด็กมาเพราะเปียงะยับและนันกัดเลื่อนดมไกลกระจ่ากระเพราะบะเหียมสะหอยบะเหียมจำกวนทนต่อยประดอบลุ่ยนำเบรกในบะเหียมสะหอยนักกุกรงหิงมพาและหัดรวมระบะเหียมสะหอยจองรวยงะกระตุ้มด้วยหลักมาปรัวตีตุ้มลุ่ลำสะเซนทันเบ็ดของนั้นมก็มจริงแกลงะระกวลกะกระตื่นไปลงรวยงะแกลกระจ่าเสตุดอปลอเรมลำปลาวะปลดเหล่าลุ่รวมเด็กกยาเรนอมด้วยรวยงะบะเหียมสะหอยและนันบะเหียมจำกุนลำสะมรในปุลปิกุมพงหัดได้ราตามสะยะยาวมก็มจริงลักแกลกระเบนเกลซาทนตัวบ่อดอปลุ่นนำด้วยบ่อดอปลุ่นตะปัน
1: นกเป็นเสียมเวทและประมงะมวยปูปีกุ้มพงแดรดามซาคือทนตัวปตัวปลุกปะตัวปตัวปลุกน้ำลมตุ้นหัดดำในงามเราลำคือทนตัวปตัวปลุกน้ำตัวปตัวปลุกปันตัวระในสายตู้กระไดตู้กระนาดู้แดรดามมอแรมเบาและสะอายตึมหัดดำตุ้นเกือบประดังหัดดับเพียงกนุกนาและหัดดำตุ้นเกือบประกนวะมวยปูคือทนตัวปตัวปลุกปะตัวปตัวปลุกน้ำไอปูมองไปหมดแถมสายตู้มาปลุกโจแดรดามกอมจริงตัวปล่วยมาคือรูเกรียมกลางแต่ตัวจักวาเรียงกาบุญสร้างนกกระเบนรำเกิงและปลุกตะปันจมด้วยเกตกายปูปีกุ้มปูได้รายตามเวียดนามสะยายาวคือซาทนตัวปูตัวปลุกน้ำตัวปูตัวปลุกตะปัน
0: อีปูปีกุ้มด้วยงาลมาฝัดบิงเกียนรำกอมจริงไกลไปลงดอกมุ้ยด้วยงาลมาทนตัวปูตัวปลุกน้ำห้องหัดระเพราะปูยมก่อนนักรูจักเซียมกระจับก่อนนางช่วงนาวเกิดนัก นาไปลงมอบลุหิไม้ปูลเรมังดมิปูลไปกุมดิ้งละมาลำฟัลห้องแกลประไปเม็ดและจักดมิปูลบาเลลูกแลมบุญจักมอากมปุกเกอดังวาโฮบวนสร้างลาจาร์เอิมเทาตุมปรงะมุมดิ้งละมาแกลขับกับบวนสร้างและนันตุมแกลมดิ้งเราลำแกลเต็บเราตุมกระงะละมามุมดิ้งบวนสร้างลำฟัลกลายไปลงจริงนกหลับเชิญจากมักเปลก่อนอาดุมด้วยงานละมาหมอปิมตุ่มบวบหลวงรำตรงชายเด็กหมาปลวะและดำเด็กกระตังกลายปีเรียมเป็ดรวมกวบรวมชามด้วยงานละมากระตุ้นเรื่องงานตุ่มหันจับปลวะทาร์กแรกกระตุ่มบุญติกลนักุเลยงะไกลกะจ๊ะมกัดลังไกลสวยปรลลวยเริมลานกะจ๊ะและนำกัดลังเปียกะเสียมไกลรั่วลำมาแซมไลเกลทุนตวยบอดอบลุนำตวยบอดหลอบลุมังกะนงประสานจิเออาจารวันบวนมาทวดลำเดกตังเลยงะหัดดับรั่วรวมกบนึมมาบุกไกลรั่วและนำดีปอตุตุนเกร็ดลังไกลสวยปรลตาลิเหล่ากำดิบันสาง
1: เอตาลังอารวยปรักเสียมลังติงยับวันปิมกล้ามอยแบบหลอบลุปายบอสปานิตุจมนุยลำไกลจ้นมอมกาดลังกระสอบเปล่าทนตัวปตัวปลุนนำเอานับรักปิเลียกับระนังไอเบ้ปลุตัวไอไกลตัวตุ้ยกลับรักตัวนัดในวัลบุญมาท่วมก่อมจริงและปรามกาดลังเกอกระจุยตุ้ยมาปลุสาจุมนุยลำนันเมากระจุยตุ้ยจุมนุยมึงนำปลุทนกดลงเบ็ดหอกนันมกาดลังเปียวมาบุกไกลร้าเอามาตืบและนันจีเปียวลำมาดุมระกระสอบเปล่าเลียนตื้อเปียวเลยแงย่อเสกไรกระจ้าวัลบุญมาท่วดเอวปาแทมดีมาบระมึงตืบนมกาดลังดำก้นหยับไหลจนเป็ดนกนันกวมเป็ดตมปลางเอลันมีบุญสร้างนำกาดตังกระสอบปลาแซมไลวัลนางไอลอมกอมจิ้งปรามกาดตังกระสอบปลาตู้เกิดสร้างเกยมาตู้กุจุจมในขวาทนมาเมาโปรงป้านุยอมจักอาแซมไลกระชามและนันนุยมอกแร่ระมาเมาทอยบาดฮิว
0: เพราะตัดบามด้วยนามาเพราะเตะลายจาระตาเจงเอาเลยเสียกลายงะระกวลกะมอนันเอาเลยงะจักรวมกว่าปักปรองปรมะเดประกักมอปะเวทกรมด้วยมาเพราะลำจาระตักลักลำลันกระจุตุนตัวปอดอบลุนนำกลมจาระมอเซตุกระจุปลดเหล่าจมด้วยนามาเพราะเตะลายจาระตาเจงเอาลำนันเซตุปะจมด้วยนามาเพราะเลยยานมอนำปลุกกระไรตุเมื่อเกาะทุนรูระในดักลักมอไซปอสปันในตุจุมด้วยนามาประเตลาจารตาเจงเอาเบ็ดของประตัดบามด้วยนามาประเตลาจารตาเจงเอาไกลเกรดลำด้วยลาจารตาเจงเอามาประตีจารอัดมอกไกลกระตุ้นเลยงะเยาะเสียจำจนเมื่อเกาะทุนรูเรปลุปะมันกระจุทุนตัวปอตอบลุนนำจารำพาและเซตุสปันปริมาบอกระมาประกำด้วยลาจารตาเจงเอามาประลำจารวมกวบเกรมกลางสุรกระจับไกลรัวและนันไปยอมด้วยมาประลาจารตาเจงเอาลำจารก็ยำรุ่มชาร์แกลมได้กระยาสังตุกชีหอยหน่อยลื้อเกิมด้วยมาประครวยเวทเบะจารดักลักบราโรสากระดักประครุมดังตุ้มตาประพนห้องดุมหัดดาประยับแกลจนลำจารห้องอินะดูลุยตีหิมายแกลประเกิดสหดาประ
1: ลอยดำตุ้นมหดองยินสันจารหัดดาประรูในมหลอยงะห้องตุ้มกันนังประตูบิลีหัดดาประสังตุกชีห้องอินะลื้อเกิมนิรุยเวทประกักเบะอมอยาประกนุกนาอูอาดับรางามกราสังโตกำลังมาประตุมกราลำบาลตู้เตรียมกรามจริงและอาดับระสังโตเกิดการเล่งกองอันอย่างบ้วนอมอยอประกนุกหน้าไปรุมตึงกลาดเซ็ตโปตูบิเลียมอดรูกนาทางไอมาปลุกกระเดยตู้ให้นอประกรุมตึงตึมตาพ้นลำดับระเบียดได้มอยเก้าไอมากลายประกเกิดสาดับระกลายรูนั่นเกิดรางามกลายล้านแทงปลาปุยกำไรงกอตื้มปุยมตามง่ายลำบาลใต้จะลังโคลงไอลันปามตู้สับดิ่งปลุป่าแอดดอยว่ามดดวยแอและนันชิมกระแอดยาเกลียดลังหนึ่งจักอยากแหลกไรและงามกระสังโตมีบุญสังยอมเป็ดเตงเงาสังโตกอันดับเราอมรู้ปรักเปรุมตึงตึมตาพ้นลำเอลามสังโตกตึมตาพ้นมรุมตึงเปียวยว่าเกลียดชิมแน่อมรตาตึมตาเราเมาเจ้าเกลียดกนุกนาเกลียดลังเป็ดนั้นอมรู้ปรักเกิดตึมตาเราเมาและปรักนุกนาอมรตาตึมปรักยอดดาเพียงกันแหลกรู้ไอ้นอปรักรู้เมากระเสียมตังไอ้เตลเลตุ้มตาปราพ้นมารุมตังกระเสียมตังเปียมกละหนังจักติงหยับกละไอ้นอย่วมและนันเมาตุ้มกันทับประโยชน์ตัวมกระเสียมตังมึงกลามกลังไอ้นอปรักยัวตุบิเลรุมตังปนิกไอ้นอปรักนุกนัดรู้เอามาตุยติงโอ้ละไม่นอจีสร้าง
0: ไอ้เตลทุนเหลงะหาดับรอมเดกตังหนังติงะและดันเดกตังรำกลางปองได้มาเพราะลำปลอดตุ้มกระกับเพเกิดตัวตีจารตักลักรวมกบดีปอตุตื่นเกรมกลางปองได้ลักบุระรำกลางด้วยมาเพราะได้ลักลำยับกระดิกมาเพราะกับเพ มืองลันต่อปันทุนตัวปอตัวปลดเหล่าตัวระในหาดราบระมอมกรัมดิและดันรูกตุมมีปูลกรุ๊ปเกรดลังหัดได้ลักลำบนสางเด็กกระทำกวบเป็ดปลาวะกันงประสานจีเอสังระกันงประทุมกรามยำไปและดันเด็กบนสร้างลำประมาบุรูปาและดันเกรมกางหัดได้ลักเป็ดทองนั้นหาดราบระมกอมจิงแกลมตมปลางตีตัวปลดนำสังระหางเป็ดกับจุฮิบอสปานในตู้เกลือหัดได้รำพระนำโตและดันเบมาหัดได้มอมมึกแกลมตมปลางปอกตัวปลดนำอตุมโตเรมเฮลุเอดาเปนังเกยไม้ตุปลุฮิมาโจหัดได้และนั้นเราปลุกอตุมตัวเร็มในเกรียมกลางและดับเป็นนางเกินนามิตุสปันปลุสปันจวดเดลูกกำลังประตุมกรามเดียมเปลยนุครือเปลยประหมงามหนึ่งหล่อมาและนั้นเกาะใส่ละหมอกไลจวนเปียรวยงะประกาศเสียงจลังเบมกระทุนยามตาประงะและดันเบมกระเติมมหัดได้ลักงาประตุมกรากระเพกนังประกรมกางกำลังเคลียจารตักลักมรมหัดรำรุนตุยับนายเมาจิมดังปลาตุมกรากำลังเคลีย
1: กนังประเกรียดลังเตรียมกลางดงส้นจีงนกแกะเกรียดเหล่าปลุกพลนายเมาหมอกไกลตูยับจิมหนึ่งปลายเลยเห็นเต็บตีสาฟูเหมอในจิมหนึ่งปลาเมาไกลตูยับยัวเกอประตุ้มกรากำลังเกลี้ยลำทนตัวบทตบลน้ำและนันจิมหนึ่งปลาเมากนังประสายจีอาจารจีเปียวลำมดรวมพระจิงซาลำเหล่าปลุกปามตามหนึ่งปลาเปียวงะเตรียมกลางตุยสิทธิ์ดึมในกระกันเท่าเปรตเท่านายเมายัลจัดเรียกับจิงแซมตุยปีกันเติ้งของยานเตรียมแดดเลิกกับตั้งพังปร่องในจิมหนึ่งปลาหยอกกั้วพังกริงลันจืดของงื้อกริงลันตุ้งลันตลาดกล้าสักกับบ้าแดดเลิกกับตั้งตุยปีกันเติ้งของเงินกับตั้งทนตัวปวดตัวป่วยมากนึ่งเกลียดลังเตรียมกลางดงส่วนปลาและตู่จีงไอ้ไม้ปอพลนายเมาและนันปลาหลอปลาเทมไอ้ไม้ปอพลลำทนตัวปวดตัวปลุกนำและในตึมสามเศษซีสะเส้นทันสุ้ยใต้นาวกระเซียมลำหนึ่งปลาในกระยำโรมลิหนึ่งปลาโยะกับประตุ้งกระกำลังเคลียและน้ำดิกยาปรักนวะ
0: ดักลักมรมอตรุงกวกตัวเอแถมลูกกริงปลามจริงและดันนกดุงรุ่งบ่อเสรียงดิหนึ่งตีปาชีพงามหนึ่งหล่อมาเกิดลาจารตาเจงเอากนังเกรดลังเปราะปลามจริงลำกนังพลเปราะหล่อมาและดันฟาดริงกะกนกนาเกิดกากนังเปราะหล่อมาและดันฟาดริงกะจารตักลักเฮิมเท่าห้องรำอารกระตุ้มกริงปลามจริงนกดุงรุ่งเสรียงเมากระนังเกรดลังเปราะแปลมแนวจุงกัวเกืออาเซเซตัวอือเปียวเลยงะเปราะแกะเกลียกระเซมลังเลยหัดจำจนดมนกหมอกแลตัวยับมรุกเกรงปลามจริงนกดุงรุกเสาเรียงเปียวเลยงะยับหัดจำจนเมืองเวียดนามและดันจุงกัวเป็ดถอนนั้นมกอมจริงแกลกระเซมลำดังทั้งเฮโลกับปาชีกับลาจาระตาเจงแก้วเปียวมดังปาชีกับลาจาระตาเจงแก้วหมอหนึ่งจักเซมสายชีหมอนอยุ่มและนันหมอกแลตัวจักระในกลุ่มจารตักลักมอดวยตุสปันปลุกเร่งปลามจิงห้องก็ยุยปอยไม้ตุหิตาและนันปะปลุสะนกดุงรุสเรียงตะหมอกแลตุอือเบรมโรบาชิกะลาจารตาเจงเงาเอิมรีบวันสร้างและดันบิงกับเตอร์ปอสเรียงอันตกดมลำหน้าจิงนึงเมืองลาลันยานาเตียไอเตียเมืองรีบวันสร้างเบียดะเตอร์มอบาชิติสังเจิมเนียบอนิกชิมเนียห้องลาตาเจงเงาปอสเรียงเรดในละมอมรวมเทยันเสซีบีเทากละตีนกปลาไลโปเกรดลังยามตาหับปอเปรย์เอเดากรีและดันยาเรมลานรวยแปะปอมอจิกละสาย
1: เอ็งฝ่ามส่วนล้นมอยแปะใส่ตาลันปลาเสาเรียงมอตุยับมโรกริงปลาห้องก่อใส่เอ็งในอมอยอกกันนองไกลตุยับลำรับอาดุโอเบดามดีและไอเตียก่อยไซมลิมในประเกรดลังเสาเรียงอมอยอกกันนองกันนางเกิมในมาประกวาดตามดุโอประเกรดลังมอจีเปียวหอยนมลำกระพริบรวยเอ็งเจนนาวกระเซียมลังดาปอมาปุ๊กแกลวัดตืบเปียวมาเกรียดำกลางเอดาวกรีประโยชน์ยอดระปามตาเยาะและนั้นมอหรือมนานกระจาให้เล่ากระหรือแปะโปมันเป็นท้องนั้นหาปะหูเกอร์มอปะยาลูเห็นเปียปะโซเรียงมอกเลยจักแซม
2: กระสุนเรียงแถวกระเตี้ยจนเวียดกับ
1: เกลียดังรวยไกลจันเวียดกับอมอตาปะยาหาปะหูเกอร์ตาละเราเห็นปะเวียดแกลสอบปราลกรรมในเกลียดังและนั้นวาเรียงกะตาลตัวปะเวียดปรักลูเห็นกาหงในเกลียดังกระดับเติมมันออกปลาตุ๊กกระสังจมแน่กระปอสเรียงจังไปเท่ากลาสะอ้ายมรกริงปลาเมืองตุยับมรกริงปลาระจีเปี้ยวประกรีดลังและอันแกลกเสียมลังพนักฆ่านารวยฉะนั้นประเปลมแนวปอสเรียงมอกแกลกลามงาเช่นในจริงประงายมพันหลักมอและจัดตะกลักงาปิยักกยอดตาจารมอกเกมปะปลุกปะไอปล่อยตาสเรียงลำนันมอลำโปรดเหล่าปล่อยปล่อยตาหลักเบิงปอ ยานริแปะทนตัวปตบลุนำในมาประเวทเกมให้มาตู้ปอตอนปอเห็นเล่าเกิมมอกแลตุยับเราจะตะกลักมอดวยตุสปันปลุ่มโรกริงปลา

0: ปนิกเอนอปรักนุกนัดรูอมตุยติงโอลาเมนาจีสร้าง
1: เอเดตลอทุนเหลงะหาดับรอมเดกตังหนึ่งติงะและดันเดกตังรำกลางปองได้มาเพราะลำปลอตุมกระกะเพเกิดตัวตีจารตักลักรวมกบดีปอตุตื่นเกรมกลางปองได้ลักบรรำกลางด้วยมาเพราะได้ลักลำยับกระดิกมาเพราะกะเพมังลันต่อปันทุนตัวโปตัวปลดเหล่าตัวระในหาดับรอมอมกรัมดิและดันรูกตุมมีปูลกรุบเกรดลังหาได้ลักลำบนสางเด็กตามกบเป็ดปลาวะกันนังประสานจีแอสังระกันนังประดวงกรามเดียมไพลและนำเด็กบนสร้างลำประมาบุรูปาและดันเกรมกางได้ลักเป็ดทองนั้นหาดับรัวมกอบจิงแกลมตมปลางตีตัวลุ่นนำสังระหางเป็ดกันจุ่ยบอสปันในตู้เกลือหัดได้รำพระนำโตและดันเบมาได้มอมมึกแกลมตมปลางปอกตัวลุ่นนำอตุมโตเรมเฮลุเอดาเปนังเกยไม้ตุปลุยมาโจหัดได้และนั้นลอปลุกอตุมตัวเริ่มในเกรียมกลางและดับไปนั่งเกินนำไปตุสปันปลุสปันจวดเดลูกกำลังปลอดตุมกรามเดียมไปนกเรือไปพรมงามดังหลอกมาและนั้นเกาะใส่ลอมอกไลจวนปีรวยงะปลอดกระเสียมจลังเบมกระทุนยามตาปลอดงะและนั้นเบมกระเติมมหัดได้ลักงะปลอดตุมกระกระเพกนังประกรมกางกำลังเคลียจารตักลักมรมหัดรำรุนตุยับนายเมาจิมดังปลาตุมกระกำลังเคลีย
0: กนังประเกียดลังเตรียมกลางดงส่วนจีงนกแกะเกียดเหล่าปลุกพลนายเมามอกไกลตูยับจิมหนึ่งปลายเลยเห็นเต็บตีสาฟูเมอในจิมหนึ่งปลาเมาไกลตูยับยัวเกอประตุ้มกรากำลังเกลี้ยลำทนตัวบอตอปรน้ำและนันจิมหนึ่งปลาเมากนังประสายเจียจารจีเปียวลำมดรวมพระจิงซาลำเหล่าปลุกปามตามหนึ่งปลาเปียวงะเตรียมกลางตุยสีตึมในไกลกันเท่าเปรตเท่านายเมายาลจัดเรียกับจิงแซมตุยปีกันเติ้งของยานเตรียมแดกเหลือกับตั้งพังปร่องในจิมหนึ่งปลาหยอกกั้วพังกริงลันจืดของงื้อกริงลันตุ้งลันตลาดกล้าสักกับบ้าแดกเหลือกับตั้งตุยปีกันเติ้งของเงินกับตั้งทนตัวปวดตัวป่วยมากันนึงเกลียดลังเตรียมกลางดงส่วนปลาและตู่จีไงไม่ปอพลนายเมาและนันปลาหลอดปลาเทมไงไม่ปอพลลำทนตัวปวดตัวปลุกนำและในตึ้มสามเศษซีสะเส้นทันสุ้ยใจนาวกระเซียมลำหนึ่งปลาในกันยำโรมลิหนึ่งปลาโยะกับประตุ้งกระกำลังเคลียและนำดิกยาปรักนวะ
1: ดักลักมรมอตรุงกวกตัวเอแทมลูกกริงปลามจริงและดันดกดงรูปบอสเรียงเด็กหนึ่งตีปาชีพงามหนึ่งหล่อมาเกิดลาจารตาเจงาวกันหนึ่งเกรดลังเปราะปลามจริงลำกันหนึ่งพลเปราะหล่อมาและดันฟาดริงกะกนุกนาเกิดแก่กันหนึ่งเปราะหล่อมาและดันฟาดริงกะจารตักลักเฮิมเท่าห้องรำอาร์กระตุ้มกริงปลามจริงดกดงรูปโซเรียงเมากันนังเกรดลังปรอบแปลมแนจุงกัวเกืออาเซเซตุอือเปียหลวยงะปรอแกะเกลียกะเซมลังหลวยหัดจำจนดมนกมอกแลตุยับมรุกเกริงปลามจริงนกดงรุกสาวเรียงเบียหลวยงะยับหัดจำจนเมืองเวียดนามและดันจุงกัวเปิดถอนนั้นมกอมจริงแกลกะเซมลังดังทั้งเฮโลกะปาชีกะลาจาระตาเจงาวเปียหมดังปาชีกะลาจาระตาเจงาวมอหนังจักเซมสะอายชิมอนอยวมและนันมอกแลตุจักระในกลุ่มจารตักลักมอด้วยตุสปันปลุกเกร็งปลามจริงห้องก็ยุ่ยปล่อยไม้ตุหิตาและนันปะปลุสะนกดงรุสเรียงตะหมอกแลตุอือแบรมโรปาชิกะลาจารตาเจงเงา
2: เรียกวันสร้างและดันบิงกับเตอร์ปอสเรียงอันตกดมลำหน้าจริงนึงเมืองลาลันยานาเตียอายเตียเมืองเรียกวันสร้างเบียดะเตอร์มอปาชิติสังจมเนียบอนิกชิมเนียของลาตาจิงเงาปอสเรียงเรดในละมอมรวมเทหิจันเสซีบีเท่ากละตีนกปลาไลโปเกรดลังยามตาหบอปรีเอเดากรีและดันยาเรมลานรุยแปะปอมอจิกละสาย
0: เอียงฝามส่วนลั่นมอยแป้ใส่ตาลันปลาเสาเรียงมอตุยับมโรกริงปลาห้องก่อใส่เอียงในอมอยอกกันนองไกลตุยับลำรับอาดุโอเบดามดีและไอเตียก่อใส่มลิมในประเกรดลังเสาเรียงอมอยอกกันนองกันนางเกิมในมาประกวาดตามดุโอประเกรดลังมอจีเปียวหินมลำกระพรวยรวยเอียงเจนนาวกระเซียมลังดาปอมาปุ๊กแกลวัดตืบเปียวมาเกรดอมกังเอดาวกรีประโยชน์ยอดระปามตาโยและนั้นมอเรมนานกระจาให้เล่ากระรุยแปะปอมันเป็นท้องนั้นฮะปะฮูเกอร์มอปะยาลูเฮนเปียปะโซเรียงมอกไหลจักแซม
3: กระชูเรียงแถวกระเตี้ยจนเวียดกับ
0: เกลียดลังรวยไกลจนเวียดกับอมอต้าปะยาฮะปะฮูเกอร์ตาละเราเห็นปะเวทแกลสอปราลกรรมนี่เกลียดลังและนั้นวาเรียงกะตาลตัวปะเวทปรักลูเฮนกาหอมในเกลียดลังกระดับเติมมันออกปลาตุกกระสังจมแน่กระปอโซเรียงจังไปเท่ากระสะอ้ายมรกริงปลาเมืองตัวย่ำ

0: กรงปลาระจีเปียวประกรีดลังแนนอันแกลกเสียมลังพนักานารวยเส้นประเพลมแนวปศเรียงมอกแกลกลำงาเช่นในจริงประงายมพันหลักมอและจัตกลักงาปิจักกยอดตาจารมอกแกมปะปลุกปะไอปอยตาเสาเรียงลำนันมอลำโปรดเราปลุกปอยตาหลักบังปอยานรุยแปะทนตัวปตบลุนนำในมราประเวทแกมให้มาตู้ให้ปอตอนปอเห็นเล่าเกิมอกแกลตุยับเราจาตกลักมอตวยตุสปันปลุกมรกริงปลาห้องแกมกระจุยปอยมาตู้เอกตาและนันมอปะปลุกสะนกดวงรู้มอตุยับดุยปัจฉิกลาจาตัยเงา
1: ต่อมาวงตรงไหนนอกยี่ดีหินและหันและเดรย์ต่อยี่แปะระควันลีต่อระดังบ้านนกมาปึกมาโปปลาเสียงและยี่จักและไกลดราวกุนดอร์เบรย์ยาและกีทอดดอร์เบรย์ยาอยู่บอสเสียงและยี่ดัดเทลกี้ต่อยี่แปะและลำโตและต่อรังจับไล่และปุ๊กต่อไกลยมพันหังต่อมาวงตรงและเดรย์ดีจีลืมเนี่ยนกกระบี้ซ้อแต่นกต่อที่นกตะข่างชิมลืมเนี่ยเดียดยังดารัน
0: มอดแทมไกลตุยับปลื้มลำดิไกลลิกลเกอร์ปศเรียงตักลักปาชีกะลาจ่าแต่งเงาลอยหลันพ้นเป็ดทองมอดไกลลิกลสิทธนิกดิไกลจักเกอร์ปศเรียงเกรียมก้างไกลต่อจักหนึ่งบังฮวาและนั้นไกลกลำง่ายเกอร์ปศเรียงมองงานจักเห็นกยอดนั้นดึงมารวยกับจุ่มหลันสปันตุกกระรวยกับจุ่มหลันตะปันทนตัวปตอปลุนน้ำกำลังประสานเจ้าจ่าตักลักปางงาดับระเราปลุกรวยล่ามมลิมรอมโรกริงปลาอดาประนายกัญญาปิมกล้าแกล้มเรามังกรามติกระดับหนึ่งเราเกลียเปี้ยวปอกกรอย่อยับดอมตาเป็ดทองนันดีประตูตื้นเกลียดลังและนันเกิดประปาชีกลาจ่าแต่เงาหมอกไหลกระจับเริง
2: sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình làm sao làm
0: กันนึงประตูกรามแนมปลายของลาจ่าแต่เงาจึงพ้นเสซีมตมปลางกำลังบนสังปลาเกลียดลังย่อดาจวนและนันลุยเสียดากระจับไปกวมเป็ดทองตึมกันหนึ่งประหยอดต้วมกันหนึ่งประสานเจียตึมกือเกษียมกลังประปลาเกลียดลังเพื่อมาปอกรอต่อจักยับหนึ่งจ้อนปาชีกะลาจ่าไตเงาคำนิบุญสร้างปลานาปศเรียงปิมกล้ามโรกริงปลาอามาหยอกกันนองจังยับหนึ่งจ้อนชิมแนกะลาจ่าไตเงาดุจโอยวมผ่านเห็นนั่นล้ำนิบุญสร้างเต่ากล้าเห็นคำหนึ่งโปมกรามจิงเริงแกลดอกนั่งหอมหนุ่ยไพลและรื้มดีแกลตูตื้นปศเรียง
3: เอิมดิบนสร้างและดันเบ่งกับจุมตาระเหนาลักมอกำเริงเกลียมตันตาดูเกลียมแกงปลาเริงกะและดันแอจวาเปียกรังหนึ่งตันนันกวนาดูเกลียมแกงกำเริงเกลียหลักเดกตางบรอกากระเซียมเกลียมแกงกำเริงเกลียเตอมอวัดดิบนสร้างหกุมเป็ดเกลียมแกงเสร็จนิกดมกำเริงเกลียอัดดุกแกลนันดาวกันนังกำเริงเกลียมรามอกแหลมดีกยาร์กจับรังเปียวัลกำเริงเกลียมอมดิลาระปรองไอ้ไฮกนงประเกรดลังเกลียกำเริงเบนุกทาร์เกวาริงกะเฮนาลักลักงกพร้อมด้วยบนสังกากระเซียมเกรมแกงไอ้เปียปลุกเฮปอดลายตุ๊ดลับลดลอยตากำเริงเกลียจ่องเมาและดันเกลียปลาลำนั้นไอ้เปียเฮมาไอ้ปอเซตุเฮตากำเริงเกลียกระปาลมอเจ้าก็ด้วยตุเฮมาปลุกสะปันก่อเซมด้วยบนสังอยู่เบะดูเกรดลังเป็ดดมก่อเซมอเจ้าเกรดลังกำเริงเกลียมก่อจริงมอก็ยุ่ยปูลมก่อปังก่อนาดูปีกำลังรวยมงนาวกากระเซียมเกรมแกงวาลกำเริงเกลียมันได้งะในโลติโยบาลูมได้บนสามปัทรัมดูเกรมกลางกำลังเคลียร
4: ์ trước hết thì hàng năm thì chúng tôi đều tập trung
0: กระทุนกันหนึ่งปรามตนน่าหดดำในงะประเกรมกลางกำลังเคลียร์และนักกรรมพารวยนาวกากระเซียมกลำง่ายกระพรวยมุกก็มังกรหน่วยจู้นำกันหนึ่งพระนาวกากระเซียมตึมบอลกำลังเคลียร์ในบนสางรังเกียร์ลังมังตมแปลงและอันกวมเป็ดลำประกากระเซียมตึมก็ใส่รังเกียร์ลังบอลกำลังเคลียร์ดิเห็นได้ประปุงงะกันยำมาอุ้ตึมไกลซอกและนันเอียมถึงมีปุ่นสร้างโดยงะจักประเครียมกลางกำลังเคลีย
3: หอมที่บนสร้างรังเกรดลังกำลังเคลียเอามายกกันนองดูมที่บนสร้างมอมหนึ่งบังหวะดูดโอที่บนสร้างลำเบ็ดรัมเกรียมกลางไกลตัวจักวาริงกาโปหดิบตังบางไกลกระจอมปลังบางกนาดุลำกันนองประวะดมนี่ดูรังเกรดลังกำลังเคลียยิงดมกะงะละตีเกินนักกูกรับเลือดนาวกะเกรียกระเซียมลังเลาะสับเลือดตึงด้วยบนสามต่ำตันเบธรัมอามอตือจ้าเกาะรวมโอเลียกะยาวอามอลวมนะลมนังเกลียและนันดูเกรมกลางเกลียตาปรองไอ้หาย
0: กยอมมีบนสังไม่มาเมาปรามาเหตุกระจับเมากนุกนาดูเปรย์เริงเกลียดลังบาลกำเริงเกลียกรับทนเมากนุกนาตลาเกอไม่มังสะปันตุกตะปันในกลับรักเองเอามาปรักเบิ่งว่า mai lòng cuộc ai tia rù kìm căng cầm rừng ta tỏ xem.
3: Kẻ tụ tuyên mừng bỏ chào kẻ lăng à mò dọm đi kẻ thổ sang cầm đi buôn sang đuổi ố lìa cầm rừng lạ mọc lại chắc xem đà nào. Mừng thuần tuệ bọp lúc tập ăn rủ hứa này cầm rừng kìa mò cầm rừng bỏ này kẻ lăng mò mò ốc lại cả sinh mẹ lăn biểu ngạ mà. Lìa cầm rừng ở tục rung e chua mò kìm càng đà nào. Đúng nó e mò làm cầm rừng kìa đỏ rìa cầy nào lạc xa ái. Mò e chua dọa cầm rõ lọc mà kẻ tệ bộ quạt làm là đàn rùm đi kìa bỏ trên thinh làm vào lìa e.
2: Từ khi có rừng
0: mừng tia cầm rừng mọc kềm căng cầm rừng tia lòng địa hình nát quen tạm ta e choa ạt mọc rừng ít kịch chập mơ tim nó e mò e đỏ là nào e ngao mò e choa doa cơ bà lọc ma lòng đi ca bà trườn thiên tì trài liên buộc sách lẹt nần lút nọc trườn làm căn
3: cầm rừng tia lê cầm rừng huệ này chinh cầm rừng tia e choa cơ huệ tài tí hong kẻ gồm rô bàm bếp mồm đưa quân sang lại đàn con ở trụ dọa tuôn. Em ta dùng ta để nào lắc màu kềm càng lại bựa rê bựa chạc hên. Mất năn, rô kềm càng và trình cá, điệm la và lê e. Lại đàn hà trầm nét cả tương đi cái giải bỏ trên thình ta cả chập răng. Hà trạm đúng rút lại đến nay, mừng hạ lại mở lại đàn hà trạm đúng ở sắp lụp đúng rút đặc lắc chứa giấc tập này là chắc cũng được quân sang lại đàn bình gặp trên đình lặng lẽ. Bọn này tâm tuôn làm hà trạm đúng rút về tay.